0: งเราอีสุดเถิ
1: ดราเรสเปรสิเดงรันเจงปุนิกะเสจโรนิงเพนยมเพนานิเดสังคารเน